0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุญโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุญโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: ก็คำที่เรากล่าวว่าภิกษุบุรุษนี้มีมโนปวิจารคือความเหนื่องนึกทางใจ18อย่างเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลเห็นรูปต่างๆแล้วย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเมื่อฟังเสียงทางหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายหรือรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาความนึกหน่วงโสมนัส6ประการความนึกหน่วงโทมนัส6ประการและความนึกหน่วงอุเบกขา6ประการย่อมมีด้วยประการชนีก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุบุรุษนี้มีมโนปวิจารคือความหน่วงนึกทางใจ18อย่างนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ Monk, this person has 18 mental explorations. That is what was said. What does it refer to? After seeing a sight with the eye, one explores a sight that is a basis for elation.One explores a sight that is a basis for depression, and one explores a sight that is a basis for equanimity. After hearing a sound with the ear, odor with the nose, flavor with the tongue, tangible object with the body, mental object with the mind,One explores a mental object that is a basis for elation. One explores a mental object that is a basis for depression. And one explores a mental object that is a basis for equanimity. In this way, there are 6 explorations for elation.6 explorations for depression, and 6 explorations for equanimity. Monk, this person has 18 mental explorations. That is what was said, and this is what it refers to. ก็คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีอธิษฐานธรรมคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4ประการเพราะเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น 1. อธิษฐานธรรมคือปัญญา 2. ธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคืออธิษฐานธรรมคือสัจจะธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอธิษฐานธรรมคือจาคะและธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอธิษฐานธรรมคืออุปสมะคำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุ ุคคลนี้มีอธิฐานธรรมคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4ประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ Monk, this person has 4 resolutions. That is what was said. What does it refer to? The resolution of wisdom, the resolution of truth, the resolution of renunciation, and the resolution of peace. Monk, this person has 4 resolutions, that is what was said, and this is what it refers to. ตอนธาตุ6ประการก็คำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลไม่พึงประมาทปัญญาเป็นอย่างไรคือธาตุ6ประการนี้ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุ One does not neglect wisdom. One protects truth. One practices renunciation. And one trains for peace. That is what was said. What does it refer to? Monk, how does one not neglect wisdom?These are the 6 elements. The earth element, the water element, the heat element, the wind element, the space element, and the consciousness element. ก็ธาตุดินเป็นอย่างไรคือธาตุดินปฐวีธาตุภายในก็มีธาตุดินปฐวีธาตุภายนอกก็มีปฏิวีธาตุคือธาตุดินที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินนกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเข้มแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรืออุปาทินนกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเข้มแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปฐวีธาตุอันเป็นภายใน Monk, what isThe earth element. The earth element can be internal or it can be external. Monk, what is the internal earth element? Any internal component that is firm, solid, and an object of attachment, such as head hair, body hair,Nails, teeth, skin, muscles, tendons, bone, bone marrow, kidneys, heart, liver, membranes, spleen, lungs, bowels, intestines, stomach, and excrement, or any other internal componentThat is firm, solid, and an object of attachment. Monk, this is called the internal earth element. ก็ปฐวีธาตุคือธาตุดินภายในและธาตุดินภายนอกนี้ก็เป็นธาตุดินนั่นเองบัณฑิตควรเห็นธาตุดินนั้นตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเรากระนั้นเห็นธาตุดินนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายจากธาตุดินและทำจิตให้คลายกำหนัดจากธาตุดิน The internal earth element and the external earth element are exactly the same earth element. It is to be seen accurately with correct wisdom in this way. That is not my. That is not me. That is not myself. Seeing it accurately with correct wisdom in this way, one becomes disenchanted with the earth element, and the mind becomes dispassionate regarding the earth element. ก็อาโปธาตคือธาตุน้ำเป็นอย่างไรก็ธาตุน้ำที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบได้แก่น้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำมันข้นเปลวมันน้ำลอยน้ำมูกน้ำไขข้อหรือน้ำปัสสาวะหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบเปียกชุ่มนี้เรียกว่าธาตุน้ำอันเป็นภายในหมัง What is the water element? The water element can be internal and it can be external. Monk, what is the internal water element? Any internal component that is liquid, fluid, and an object of attachment, such as ball, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, saliva, mucus, oil, and urine, or any other internal component that is liquid, fluid, and an object of attachment. Monk, this is called the internal water element. ก็ธาตุน้ำที่เป็นภายในและธาตุน้ำที่เป็นภายนอกนี้ก็เป็นธาตุน้ำนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุคือธาตุน้ำนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นธาตุน้ำนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในธาตุน้ำและทำจิตให้คลายกำหนัดจากธาตุน้ำ The internal water element and the external water element are exactly the same water element. It is to be seen accurately with correct wisdom in this way. That is not my. That is not me. That is not myself. Seeing it accurately with correct wisdom in this way, one becomes disenchanted with the water element, and the mind becomes dispassionate regarding the water element. ก็เตโชธาตุคือธาตุไฟเป็นอย่างไรคือธาตุไฟภายในก็มีธาตุไฟภายนอกก็มีเตโชธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไร คืออุปาทินนกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนเผาไหม้ได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้สุดโทมธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้วหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนิรวาเตโชธาตอันเป็นภายในมัง What is the heat element? The heat element can be internal or it can be external. Mang, what is the internal heat element? Any internal component that is hot, heating, and an object of attachment, that which warms the body, ages the body, destroys the body, and digests food and drink, or any other internal component that is hot, heating, and an object of attachment. Monk, this is called the internal heat element. ก็เตโชธาตุคือธาตุไฟภายในและภายนอกก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นธาตุไฟนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นธาตุไฟนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากธาตุไฟ The internal heat element and the external heat element are exactly the same heat element. It is to be seen accurately with correct wisdom in this way.That is not my. That is not me. That is not myself. Seeing it accurately, with correct wisdom, in this way, one becomes disenchanted with the heat element, and the mind become dispassionate regarding the heat element. ก็วายโยธาตเป็นอย่างไรคือวายโยธาตธาตุลมภายในก็มีธาตุลมภายนอกก็มีก็ธาตุลมภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินนกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่เล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมานี้เรียกว่าธาตุลมคือวาโยธาตุภายในหมังWhat is the wind element? The wind element can be internal or it can be external. Monk, what is the internal wind element? Any internal component that is wind, windy, and an object of attachment. Winds going up.Winds going down, winds in the stomach, winds in the abdomen, winds in the limbs, inhalation and exhalation, or any other internal component that is wind, windy, and an object of attachment. Monk, this is called the internal wind element. ก็วายโยธาตุภายในและวายโยธาตุภายนอกนี้ก็เป็นวายโยธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นวายโยธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นวายโยธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวายโยธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากวายโยธาตุ The internal wind element and the external wind element are exactly the same wind element. It is to be seen accurately with correct wisdom in this way.That is not my, that is not me, that is not myself. Seeing it accurately with correct wisdom in this way, one becomes disenchanted with the wind element, and the mind becomes dispassionate regards the wind element. ก็อากาศธาตุคือธาตุช่องว่างเป็นอย่างไรอากาศธาตุภายในก็มีอากาศธาตุภายนอกก็มีอากาศธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่าได้แก่ช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มและช่องสำหรับของที่กินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มไหลลงเบื้องต่ำหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่านี้เรียกว่าอากาศธาตุคือธาตุช่องว่างอันเป็นภายในหมัง What is the space element? The space element can be internal or it can be external. หมัง What is the internal space element?Any internal component that is space, spacious, and an object of attachment. Inside the ears, inside the nose, the mouth, the esophagus, the stomach, the bowels, or any other internal component that is space, spacious,and an object of attachment. Monk, this is called the internal space element. ก็อากาศธาตุภายในและอากาศธาตุภายนอกนี้ก็เป็นอากาศธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นธาตุช่องว่างนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาศธาตุและทำจิตให้คลายความกำหนัดจากอากาศธาตุ The internal space element and the external space elementare exactly the same space element. It is to be seen accurately with correct wisdom in this way. That is not my, That is not me. That is not myself. Seeing it accurately, with correct wisdom, in this way, one becomes disenchanted with the space element, and the mind becomes dispassionate regarding the space element. ก็ที่นั้นวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเหลืออยู่บุคคลย่อมรู้เรื่องอะไรๆได้ด้วยวิญญาณนั้นคือรู้ว่าสุขบ้างรู้ว่าทุกข์บ้างรู้ว่าไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนารู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแลดับสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไป Then what remains is consciousness, completely pure and clean. What is cognized by that consciousness? Pleasant is cognized. Unpleasant is cognized.Neutral is cognized. Monk, dependent on a sense contact experienceable by pleasant, a pleasant feeling arises. When feeling a pleasant feeling, one knows I am feeling a pleasant feeling. One knows.When the sense contact experienceable by pleasant ceases, then the pleasant feeling which has arisen depend on that sense contact also ceases and comes to an end. ก็เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอยู่และรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นนั่นแลดับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปMonk, dependent on a sense contact experienceable as unpleasant, an unpleasant feeling arises. When feeling an unpleasant feeling, one knows I am feeling an unpleasant feeling. One knows when the sense contact experienceable as unpleasant ceases,Then the unpleasant feeling which has arisen dependent on that same contact also ceases and comes to an end. ก็เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าก็อาโปธาตุคือธาตุน้ำเป็นอย่างไรก็ธาตุน้ำที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบได้แก่น้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำมันข้นเปลวมันน้ำลอยน้ำมูกน้ำไขข้อหรือน้ำปัสสาวะหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบ เปียกชุ่มนี้เรียกว่าธาตุน้ำอันเป็นภายในมัง What is the water element? The water element can be internal and it can be external. มัง What is the internal water element? Any internal componentthat is liquid, fluid, and an object of attachment, such as ball, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, saliva, mucus, oil, and urine, or any other internal component that is liquid,fluid, and an object of attachment. Monk, this is called the internal water element. ก็ธาตุน้ำที่เป็นภายในและธาตุน้ำที่เป็นภายนอกนี้ก็เป็นธาตุน้ำนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุคือธาตุน้ำนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไ

judgment. It is to be seen accurately, with correct wisdom in this way. That is not my. That is not me. That is not myself. Seeing it accurately, with correct wisdom in this way, one becomes disenchanted with the water element, and the mind becomes dispassionate regarding the water element. ก็เตโชธาตุคือธาตุไฟเป็นอย่างไรคือธาตุไฟภายในก็มีธาตุไฟภายนอกก็มีเตโชธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนเผาไหม้ได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้สุดโสมธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้วหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาตุอันเป็นภายในหมัง What is the heat element? The heat element can be internal or it can be external. หมัง What is the internal heat element? Any internal component that is hot, heating, and an object of attachment, that which warms the body, ages the body, destroys the body, and digests food and drink, or any other internal component that is hot, heating, and an object of attachment. Monk, this is called the internal heat element. ก็เตโชธาตุคือธาตุไฟภายในและภายนอกก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นธาตุไฟนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นธาตุไฟนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากธาตุไฟ The internal heat element and the external heat elementare exactly the same heat element. It is to be seen accurately, with correct wisdom in this way. That is not my. That is not me. That is not myself. Seeing it accurately, with correct wisdom in this way, one becomes disenchanted withthe heat element, and the mind become dispassionate regarding the heat element. ก็วาโยธาตุเป็นอย่างไรคือวาโยธาตุธาตุลมภายในก็มีธาตุลมภายนอกก็มีก็ธาตุลมภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่เล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัด

ไปมานี่เรียกว่าธาตุลมคือวาโยธาตุภายในหมัง What is the wind element? The wind element can be internal or it can be external. หมัง What is the internal wind element? Any internal component that is wind, windy, and an object of attachment. Winds going up, winds going down, winds in the stomach, winds in the abdomen, winds in the limbs, inhalation and exhalation, or any other internal component that is wind, windy, and an object of attachment. Monk, this is called the internal wind element. ก็วาโยธาตุภายในและวาโยธาตุภายนอกนี้ก็เป็นวาโยธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นวาโยธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นวาโยธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากวาโยธาตุ The internal wind element and the external wind elementare exactly the same wind element. It is to be seen accurately with correct wisdom in this way. That is not my, that is not me, that is not myself. Seeing it accurately with correct wisdom in this way, one becomes disenchanted with the wind element, and the mind becomes dispassionate regards the wind element. ก็อากาศธาตุคือธาตุช่องว่างเป็นอย่างไรอากาศธาตุภายในก็มีอากาศธาตุภายนอกก็มีอากาศธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่าได้แก่ช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มและช่องสำหรับของที่กินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มไหลลงเบื้องต่ำหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่านี้เรียกว่าอากาศธาตุคือธาตุช่องว่างอันเป็นภายในหมัง What isThe space element. The space element can be internal or it can be external. Monk, what is the internal space element? Any internal component that is space, spacious, and an object of attachment. Inside the ears, inside the nose,the mouth, the esophagus, the stomach, the bowels, or any other internal component that is space, spacious, and an object of attachment. Monk, this is called the internal space element. ก็อากาศธาตุภายในและอากาศธาตุภายนอกนี้ก็เป็นอากาศธาตุนั่นเองบัณฑิต
พึงเห็นธาตุช่องว่างนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาศธาตุและทำจิตให้คลายความกำหนัดจากอากาศธาตุ The internal space element and the external space element are exactly the same space element. It is to be seen accurately with correct wisdom in this way. That is not mine. That is not me. That is not myself. Seeing it accurately with correct wisdom in this way, one becomes disenchanted with the space element, and the mind becomes dispassionate regarding the space element. ก็ที่นั้นวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเหลืออยู่บุคคลย่อมรู้เรื่องอะไรๆได้ด้วยวิญญาณนั้นคือรู้ว่าสุขบ้างรู้ว่าทุกข์บ้างรู้ว่าไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนารู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแลดับสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไป Then what remains is consciousness, completely pure and clean. What is cognized by that consciousness? Pleasant is cognized. Unpleasant is cognized.Neutral is cognized. Monk, dependent on a sense contact experienceable by pleasant, a pleasant feeling arises. When feeling a pleasant feeling, one knows I am feeling a pleasant feeling. One knows.When the sense contact experienceable by pleasant ceases, then the pleasant feeling which has arisen depend on that sense contact also ceases and comes to an end. ก็เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอยู่และรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นนั่นแลดับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปMonk, dependent on a sense contact experienceable as unpleasant, an unpleasant feeling arises. When feeling an unpleasant feeling, one knows I am feeling an unpleasant feeling. One knows when the sense contact experienceable as unpleasant ceases,Then the unpleasant feeling which has arisen dependent on that same contact also ceases and comes to an end. ก็เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา
ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นนั่นแลดับอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับไปคือสงบไป Monk, dependent on a sense contact, experienceable as neutral, a neutral feeling arises. When feeling a neutral feeling, one knows, I am feeling a neutral feeling. One knows.When the sense contact, experienceable as neutral, ceases, then the neutral feeling which has arisen dependent on that sense contact also ceases and comes to an end. ภิกษุเปรียบเหมือนไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนไฟลุกขึ้นเพราะแยกไม้ทั้งสองนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีนั้นจึงดับระงับไปแม้ฉันใดบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแลดับสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไป Monk, just as when two sticks are rubbed together, warmed, comes to you, อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไป Monk, just as when two sticks are rubbed together, warmed, comes to an end. In the same way, monk, dependent on a sense contact, experienceableAs pleasant, a pleasant feeling arises. When feeling a pleasant feeling, one knows, I am feeling a pleasant feeling. One knows, when the sense contact experienceable by pleasant ceases, then the pleasant feeling which has arisen depends on that sense contactalso ceases, and comes to an end. ก็เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอยู่และรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นนั่นแลดับทุกขเวทนาที่ dependent on a sense contact experienceable as unpleasant an unpleasant feeling arises when feeling an unpleasant feeling one knows I am feeling an unpleasant feeling one knowsWhen the sense contact experienceable as unpleasant ceases, then the unpleasant feeling which has arisen dependent on that same contact also ceases and comes to an end. ก็เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพ
พราะผัสสะอันเป็น

ที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นนั่นแลดับอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับไปคือสงบไป Monk, dependent on a sense contact, experienceable as neutral, a neutral feeling arises. When feeling a neutral feeling, one knows, I am feeling a neutral feeling. One knows.When the sense contact, experienceable as neutral, ceases, then the neutral feeling which has arisen dependent on that sense contact also ceases and comes to an end. ที่นั้นอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ชำนาญตระเตรียมเบ้าแล้วสุมปากเบ้าเอาคีมคีบทองใส่ลงที่ปากเบ้าแล้วสูบลมตามสมควรแก่เวลาเอาน้ำประพรมตามสมควรแก่เวลาเพ่งดูตามสมควรแก่เวลาทองนั้นเป็นทองที่ถูกไล่ขี้ขมเหลาหมดแล้วจึงเป็นทองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานผุดผ่องและช่างทองหรือลูกมือของช่างทองมุ่งหมายจะทำเครื่องประดับชนิดใดๆเช่นแผ่นทองต่างหูสร้อยคอหรือมาลัยทองต่างนั้นย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้แม้ฉันใดอุเบกขาอื่นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นอุเบกขาบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่ Then what remains is equanimity, completely pure, completely clean, playable, workable, and bright. Monks,Just as a skilled goldsmith or apprentice goldsmith might prepare and light a forge, then take some gold with thongs and place it in the forge. Sometimes he would blow on it. Sometimes he would sprinkle water on it. And sometimes he would just observe it.In this way, that gold would become well-smelled, refined, free of impurity, playable, workable, and bright, and he could produce whatever was needed, an anklet, an earring, a collar, or a golden necklace. In the same way, monk,What remains is equanimity, completely pure, completely clean, playable, workable, and bright. ถ้าตุวิภังคสูตรยังมีต่อตอนที่หนึ่งจบพระสูตรว่าด้วยการจำแนกธาตุถ้าตุวิภังคสูตรตอนที่สองข้อที่361 Analysis of Element บุคคลนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ธรรมานั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะยึดอากาสานัญจายตนะนั้นคงอยู่ตลอดกาล One knows if I direct this completely

0: pure and completely clean equanimity to the dimension of infinite space, I would be able to
1: illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี